0: ร่วมกตัญญูฮูคุณเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งลุงเนบขอแสดงความคารวะท่านผู้มีเกียรติพี่น้องผู้มีพระคุณอันเป็นที่เคารพสุภสุคนครับนี่คือเทปตลกมาย่ามหาสนุกของลุงเนบอีกสุดหนึ่งเทปตลกสุดนี้ซื้อสุดว่าลุงเนบลาบเป็ดลุงเนบลาบเป็ดลุงเนบพาลูกเต่าเหล่าหลานลูกศิษย์ลูกหาลูกแหล่งทั้งหลายตะเวนแสดงตามห้องอาหารต่างๆเลยกลายมาเป็นเทปตลกมาย่ามหาสนุกสุดหนึ่งลุงแนบลาบเป็ดลุงแนบลาบเป็ดแสดงที่ตลาดศรีสุภกิจสำโรงจังหวัดสมุทรปราการลุงแนบลาบเป็ดณโรงบัวใหญ่ผู้เป่าแค้นลุงแนบผู้ประกาศตัดต่อแต่งเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสอเมืองสมุทรซอยบุพภาสวรรค์กรุงเทพมหานครโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญพี่น้องสดับรับฟังเทปตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแนบได้สุดลุงแนบลาบเป็ดได้หรอครับ
1: เรามาพบกับลุงแนบพาสนุกชุดพิเศษขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับลุงแนบพาสนุกชุดพิเศษครับท่าน

0: บัดดีครับเสีย
1: อ้าวจะไม่ผิดทั้งมึงก็โยกให้บ่ถึงทั้ง
0: ก็เลยใจอันแรกเปิดห้องอาหารใหม่มีลี
1: ๆก็น
0: ้
1: องอาหารใหม่
0: เป็นเศรษฐีเป็นอัครเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีนี่ปกติก็เศรษฐีเหมือนกันนะ
1: เคยเป็นเศรษฐีบ่
0: โอ้ยเมื่อก่อนก็มีโรงงานมากมายมหาศาล
1: เหรอ
0: ว่ามีโรงงานทำปลาอึ่งนะ
1: ปลาอึ่ง
0: อร่อย
1: อร
0: ่
1: อย
0: โรงงานมีฟาร์มมีฟาร์มจิ้งหรีดฟาร์มขี้กระป๋อมมี
1: โอ้โหดีแล้วไปแจ้งเพราะอันไหนล่ะครับ
0: ไปแจ้งเพราะว่าฟังอู่ว่ามีเมียเยอะ
1: โอ้มีเมียจะคนล่ะ
0: มีเมียอยู่40คน
1: โอ้โห
0: อีย่างสมบัติอัง
1: เออ
0: ย่างกังเลี้ยวอีไล่ก็ออกจากผู้จัดการเลยแม่มังยึกของกัวหมกเลย
1: ไล่ออกจากผัวพ่อม
0: เออกัวเลยไม่ไล่เป็นผัวมังต่อมาเลยแย่มากมากเลย
1: เออหมดเงินไปแล้ว
0: โอ้ต้องพ่อมลำรวยเขาออกมาสิบไปแล้วบุ๋ม
1: พยายามประคองประคอง
0: มังแคกแรกอยู่เรื่อยนะ
1: เออ
0: ต้องขออาภัยที่สับเรามาเป็นจริงลำบากเลี้ยงชิบหายเลยคุณอันแรกนะตั้งสเปิร์ของอาหารอีต้องลงทุนมากมายมหาศาล
1: ก็ลงทุนบ่กี่ตังค
0: ์เท่าไหร่สองแสน
1: ยี่สิบล้าน
0: มายี่สิบล้านอันแรกเป็นคงที่เป็กครับพกหนึ่งเป็นลังลังอีมองขึ้นมาเจอหนึ่งล้านเลียเป็นคงเป็กไก่อันแรกเปิดห้องอังอุปกรณ์พร้อมไหม
1: พร้อมทุกอย่าง
0: เหล็กเสียบมีไหม
1: เด็กเสิร์ฟมี
0: เหล็กเสียบมี
1: เด็กเสิร์ฟ
0: นักลวงมีไหม
1: นักล่วงเนี่ยบ่มีมีแต่นักลอง
0: อีร้องเพลงนะ
1: เออร้องเพลงร้องเพลงมีมากมาย
0: ลีลีถ้าบริกรรมลีอาหารลีนักล่วงลีเรียกฉาบดีนะแขกก็เยอะสินี่เป็นเรื่องจริง
1: แสดงว่าเสียได้ไปเที่ยวมาทุกที
0: ่ว่าเช่าทุกสถานที่ที่เป็นคาเฟ่นะว่าชอบไปลูนักล่วงไปล่วงนักล่วงเนี่ยก็ชอบมากนะ
1: โอ้มั่วแล้วไอ้มั่วแล้ว
0: เล็กเสียบปังวังก็เลือกกลางเล็กว่าก็พาเล็กเสียบไปเสียบทิศ
1: ไปไปยังล่ะ
0: พาเขาไปเสียบอาหารต่อตามลังข้าวต้ม
1: ว่าพระศาสดาได้ไปเสิร์ฟอาหารต่อ
0: ว่าเป็นคงจริงนะ
1: เอออภัยให้สั้น
0: พูดไทยบกษัตริย์เหรอเอ๊ะว่าจังไงวะเอ๊ะมันลำบากลิงเหมียงกังพูดกับลำบากลิง
1: อย่าว่าแต่อาเสียเลยพูดไทยบกษัตริย
0: ์
1: ลุงแหนมเองยังพูดไทยบกษัตริย์เลย
0: อ่ะเรียกมา
1: อะไรอ่ะ
0: ว่าเมื่อก่อนเนี่ยว่าเป็นคงยากจง
1: เออ
0: ว่ามาสากเมืองจริงนะ
1: เออ
0: มีเสียพื้นหมอนใบ
1: เสียพื้นหมอนใบเป็นไร
0: ว่ามาไล่ว่ามาอยู่เมืองไทยว่าเป็นคงขยันทำมาหากินประเทศไทยเป็นประเทศที่กุลมสมบูรณ์ไปเลย
1: ดีมากดีมากดีมาก
0: ไปรวยข้าวปลาลาล่ำพวกไหนขยันพวกนั่งล่ำรวย
1: เงินคว่ำ
0: เจ๋อเจ๋อเจ๋อไปช่างละว่ารวยเลยว่ารวยมามากแล้ว
1: เอออ
0: ันนี้มีนักลวงไหน
1: มีเยอะแยะเลยมากมายอุปกรณ์พร้อมทุกอย่าง
0: เสียงไพเราะนะ
1: เออ
0: เสียงพุ่งนะ
1: โอ้โหระบบเสียงนี่ไม่ต้องห่วง
0: มีอะไรกินอาหารเรื่องอาหารกัน
1: เฮ้ยมีเยอะแยะเลย
0: มีเอามาอ่างที่เอามาอ่างที
1: ่เป๊ะเป๊ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นนักเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟ
0: เป็นเด็กฉับไอ้คนนี้ว่าไม่เอาเด็กสาวก็ไม่ชอบฉับมันนะมันผู้ชายแม่งว่าไม่ชอบฉับเท่าไหร่เอาเด็กฉับผู้หญิงมาดีกว่านะเด็กฉับผู้หญิงนี่สวย
1: เออออกมาเร็วๆ
0: ผิวงามๆเหมียงคงเชียงใหม่นะ
1: อีหนุ่ยเออเดี๋ยวไ

0: สวัสดีค่ะเสี่ยขา
1: อาเล็บอาเล็บ
2: อะไร
1: เล็กเสิร์ฟหรือพี่ปอบวะ
2: ก็นั่งก็นั่งก่อนใจเย็นๆใจเย็น
1: ใครอะ
2: เล็กเสิร์ฟ
1: เล็กฉับอย่างนี้กูฉับไม่ลงแล้วชิบหายกลัวเป็นเอก
0: เจียก็ล้อหล่อนะคะ
1: อย่ามองหน้ากูบ่อยแล้วกูนองละเมอเครื่องนี้
0: เสียอย่างเดียวแค่วอง
1: ไม่ใช่แค่วอง
0: เขาเรียกอะไรคะ
1: เขาเรียกแขแมกิงฟัง
0: เ
2: หรอหัวจัก
0: เหร
2: อหัวจักแขแม่ใช่ปะ
1: ประเทศจริงมีแขแม่ด้วยนะอีเล็กชับอะ
0: ค่ะ
1: มีอะไรกลางอาหารอะไรมาเสนอก่อนนะอะไรต้องมี
0: มีค่ะ
1: เออมีอะไรอะไรอังมาเนี้ย
2: เอามาเนี้ยมาเนี้ยเอาเล่นู่นไอ้กูนี
1: ่อะไรอังอะไรอังเองเลยเอออะไรอังเองมีอังมีอะไรอะไรแข็งหนังสือรีมือลายมือสวย
2: อ
1: ะไรฮะอ่างชี
2: เออนะฮะ
1: มีอะไรบ้าง
2: เออเดี๋ยวเ
1: ว่าฟังจงเยี่ยวเหนียวเนี่ย
2: กูเบิ่งบ่ออกเลย
1: แล้วอ่างมาออกไปถือลำหาเลยวะ
2: อ้าวถือตรวจเบิ่งซะก่อน
1: ไอ้กูเองจะฟังอยู่อ่ะเอาประเภทเครื่องหรือ
2: มาเสียว่าดีๆเลย
1: คือแม่ประทังอาภัยอาเลฟ
2: หูว่าก็ไผนี
1: ่ฮะ
2: ไผนี
1: ่ว่ากับสุรานีบเป็นผู้จัดการร้านอาหารเนบลาเป็ก
2: นายทุนด้วย
1: นายทุนด้วยถ้าอิบลาเป็กมึงไม่เคยหลังเท่าไหร่นะเปลี่ยนไหมฮะ
2: ทำไมล่ะ
1: เปลี่ยนเป็นลาบอาเนบ
2: เฮ้ยลาบเป็ดลุงแนบไอ้ลุงแนบลาบเป็ด
1: รายการอาหารเอาเครื่องดื่มเพิ่งเลยก่อน
0: เครื่องดื่มนะคะ
1: เ
0: ครื่องดื่มก็มี
1: อะไร
0: แม่ข
1: อสบใจ
0: แสงทิพ
1: ย์แสงทิพย์ก็มี
0: หงทอง
1: ลิมักช่ำ
0: เชียงชุนสาโทเล่าขาว
1: ไอ้ยัก
2: ยังเอาไปเลย
1: อะไรพวกมังรู้ถูกว่าขนาดไหน
2: เอ้า
1: อีสุ
2: เอียง
1: มังเสนอเล่าขาวให้อ้วนแหลกอะไรเงี้ยวะกูแสกชี้จะมาแหลกเล่าขาวอะไรยังไง
2: มึงไปยังจะไปเสนอเล่าขาวให้เพื่อ
1: ไม่ไ
0: หวมันอยู่ในรายการ
1: ในการก็ไม่ต้องมาอ่างใส่ก็กูถือว่ารู้ถูกก่อนนะ
2: โอ้มันไปเขียนใส่ไว้ใส่จังไหนวะเล่าขาว
1: อยู่บ้างนะทำอะไรจิตใจที่สุดกว่าจะจริงอีเลเว่นไทเกอร์อ
2: ีอย่างเนาะไทเกอร์ไทเกอร์
1: เสือ11ตัว
2: โอ้ต้องไปอ่านนะ
1: เอาแล้วนอกมาดีกว่า
0: แล้วนอกก็มีคาโมส
1: กลิมา
0: คาบาลันดี
1: สอบได
0: ้ชีวัต
1: ปากโ
0: ทแบ็คเลเบิลค่ะ
1: เอาน้ำแข็งเป่าที่ก่อน
2: เนี่ยอ๋อน้ำแข็งมาก่อน
1: น้ำแข็งเป่าที
0: ่พี่เปรมหยิบมาหมดหน่อยพี่เปรม
1: บางจริงน้ำแข็งเป่าลวกคอก่อนแล้วมันค่อยสั่งอะไรต่อไปไล่
2: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ววิ่งกันวุ่นเลยตอนนี
1: ้กินไปน้ำแข็งเป่ามาเก่ง
2: เออใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: อย่าให้กูโมโหนะ
2: เออ
1: เริ่มศูนย์แล้วนะ
2: ใจเย็นเย็นศูนย์ไหมอย่าพอศูนย์อย่าพอศูนย์
1: เร็วหน่อยบริกรรมไม่ทางอกทางใจ
2: โอ
1: ้
2: ย
1: มากินละเออเอามาแล้วแล้วน้ำแข็งเปล่า
0: แข็งเปล่า
1: อะไรมาอะไรล่ะ
0: น้ำแข็งเปล่าค่ะ
1: น้ำแข็งเปล่าพ่อไม่ใส่แก้วมา
0: ถ้าใส่แก้ว800ค่ะ
1: 3
0: เอาไป
1: จ้ะอะไรอะไร
2: อีนี่มันเฮ็ดขายหนาอะไรแล้วเนี่ยเว้ย
1: โอ้ไม่ไหวว่าลองมือเสียผ่านนะ
2: โอ้ไปลองมือได้ว่าน้ำแข็งอ่ะ
1: ลองมือเอาอย่างนี้ก็รายการอาหารมีอะไรบ้าง
0: รายการอาหารเลยค่ะ
1: ก็กินอาหารดีกว่า
2: ม
1: ีอะไร
0: รายการอาหารประจำสวนอาหารลุงแนบลาบเป็ด
1: ช่ำ
0: ประจำวันที่21พุทธศักราช
1: เดี๋ยวแล้วกูสั่งปีนี้เสียแหลกปีหน้าหรือเปล่าวะเนี่ย
2: เออหน้าเดี๋ยวได้กิน
0: รายการอาหารมีดังต่อไปนี
1: ้อะไรมั่ง
0: อาหารไทยอ
1: าหารไทยชอบ
0: อาหารไทยนะคะ
1: ชอบชอบอ่างมาอ่าง
0: ชอบไหมคะอ่างไทย
1: ชอบชอบอ่างมาแล้ว
0: มี
1: อะไรหนู
0: ห่อหมกปลาช่อนวงเล็บปลาช่อนนา
1: อะไร
2: อะไร
1: อีวงเล็บไปตรงอ่างก็ไรนะ
2: คือปลาช่อนมันมีหลายอย่าง
1: เออ
2: ปลาดุกปลาดุกงักก็มีปลาดุกเลี้ยงก็มีปลาดุกหน้าก็มี
1: ไม่ต้องมีวงเล็บด้วย
2: ต่อไปปลาเอามาจากหน้าล้วน
0: ๆแกงเขียวหวานวงเล็
1: บ
0: ไก่บ้านอย่างดี
2: ต้องไก่บ้าน
1: มีวงเลียบอีกแล้ว อะไรต่อ
0: หมูพะโล้รสเด็ด
1: สบใจ
0: จากฟาร์มหมูพ่อบุญเติม
1: พ่อบุญเติม
0: แน่นกระทก
1: เป็นคงอยู่โคราชแน่นกระทก
0: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: อะไรเล็บอะไรเล็บมั่งผิดสถานที่
2: อะไร
1: นั่งกระทกต้องเป็นคงขอนหลัก
2: โอ้ยคงขอนหลักเขาจะใหญ่ไปใส่กันได้ตัว
1: อะไรย้ายมาอยู่ปทุมธานีอ่ะ
2: ตะคอยยูยาโสก็ใหญ่มาอยู่ปทุมได
1: ้อ๋ออีย้ายมาเดียว
2: เอ
1: าไม่เป็นไรอนุลม
2: เอาหน้านั่งกินอย่างเดียวนะ
1: อาหารต่อไปต่อไป
2: อะไร
0: อาหารจีน
1: ของจริงนะของจริง
0: ชอบนะคะ
1: เออมาค้นกินอาหารจีนคอยมากวางมาหลอด
2: เฮ้ยพูดจีนพูดจีน
1: ก็สังลืมอีกแล้วลืมเขาเรื่อยเลยเว้ย
0: อย่าลืมบ่อยนะคะ
1: เอาว่ามาอาหารจีน
0: อาหารจีนมี
1: อะไร
0: ขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำพริก
1: อะไรมีอีก
0: หมดค่ะ
1: มีสองอย่างฮะเอาต่อไปอาหารอินเด
0: ีย ต่อไปอาหารอินเดีย
1: มีอะไร
0: โรตีผัดเผ็ดและก็กล้วยแขกหมูสเต็ก
1: ไงแล้วผิดเราเปรียบแล้วเดี๋ยวมาถองเปียงกันไงอ่าเรียบ
2: อะไร
1: หมูสเต็กไม่ใช่อินเดียนะ
2: เออเขาเห็ดใบบอยกินกับว่าสั่งตัว
1: หมูสะเต๊ะมันเป็นอาหารคำเหม็งเขาอีหลอด
2: เฮ้ยทำแกอย่าวุ่นวายนะ
1: อะไรต่อไป
2: บอกกินจะสั่ง
0: อาหารเวียดนาม
1: เวียดนามดี
0: มันแก้วผัดเผ
1: ็
0: ด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังจออะไร
2: เอ้า ยวนกับแก้วนะอันเดียวกัน
1: อ๋อยวงเนี่ยแก้วเนี่ย
2: เออ
1: พูดเดียวกันบ
2: ่เฮ้ยพูดจีนว่ะ
1: อ๋อเมียงกังพูดจีนชกเอาต่อไปอาหารยุโรปบางยุโรป
0: อาหารยุโรปมี
1: อะไร
0: สมอลบ็อกซิ่ง
1: อะไรสมอลบ็อกซิ่งนี่มันแปลว่าอะไรวะ
2: มันเป็นภาษาทางยุโรป
1: ยุโรปอ่ะ
2: อ๋อยุโรป
1: สมอลนี่อะไร
2: สมอลนี่แปลว่าเล็ก
1: บ็อกซิ่ง
2: บ็อกซิ่งแปลว่าศอก
1: รวมกัน
2: ศอกเล็ก
1: พอเป็นพวกลับเลือดอ่ะลับเล
2: ือ
1: ด
2: เออลับเลือดนี่ล่ะสมเล็ก
1: เออนี่ต่อไป
0: ดัดแด้ครัว
1: อาหารยุโรปอาหารยุโรป
0: ผัดเผ็ดกุ๊ดจี
1: จบ
0: วอเตอร์ตกค
1: ่
0: ะ
1: วอเตอร์ตกอันนี้ไม่เข้าใจวอเตอร์อะไรวอเตอร
2: ์ย่างน้ำตก
1: วอเตอร์แปลว่าอะไร
2: น้ำ
1: ตกอ่ะ
2: ก็น้ำตก
1: รวมกัน
2: ย่างน้ำตก
1: เอาติดมังหนึ่งที่ว่ะ
2: เฮ้ยจะบอกสั่ง
1: ต่อไป
0: กิบโบมผัดเผ็ดน้ำมันหอย
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: ก้อยขี้กระปรอกออมขี้คันคา
1: บเปลี่ยวเปลี่ยวอะไร
2: เยี่ยมเยี่ยมเนาะ
1: ขี้คันคาบนี่มันอะไรมัน
2: โอ้ยมันเป็นสัตว์อยู่แถวพูนแถวอเมริกาใต้บน
1: อีเป็นสัตว์อ่ะ
2: เออมันเป็นสัตว์ทั้งยุโรปบนทั้งอเมริกา
1: บนอ๋อที่มันมีแปดขา
2: บ่แปดขาหรือสี่ขาม
1: ีสี่ขาร
2: ูปร่างคล้ายๆกับกบนี่
1: เหมียงกบ
2: แต่ว่าหลังมันเป็นปุ่มปุ่มปุ่มปุ่ม
1: อ๋ออย่างนี้ก็เข้าใจแล้ว
2: ล่ะ
1: เวลามันเจอขี้เข็บนะ
2: อะไรขี้เข็บ
1: ตะขาบ
2: อะไร
1: เวลาอีเจอขี้เข็บแล้วอีจะเปล่งยางดังปี๊ดขี้เข็บตายหาเลย
2: ทั้งเมืองจีนมีล่ะ
1: เมืองจีนก็ไม่เรียกขี้กังคัก
2: เขาเรียกอะไร
1: เขาเรียกฉักตะปากต่อไป
0: ต่อไปรายการอาหารพิเศษ
1: พิเศษมั้ง
0: อมหูฉลาม
1: หูฉลามอม
0: ยำจมูกฉลามผัดเผ็ดท้ายทอยฉลาม
1: พอแล้วพูดแล้วอยู่กองอาเล็บหูสลามนะอ้วกเคยกินนะจมูกสลามนี่ไม่เคยกิน
2: มีหูมันก็ต้องมีจมูก
1: มีท้ายทอยด้วยอ่ะ
2: ท้ายทอยก็มีตัว
1: ทางหลังมาบอกว่าอาหารอะไรก็ไม่รู้
0: เจี๊ยบต้องการอะไรคะ
1: อันนี้ไปเอาเบียร์มากินก่อนเบียร์
0: เบียร์เลยคะ
1: กินเบียร์กอง

0: รวดเร็วทางใจนิสัยดีนั่นแหละเชื่อของน
1: ี่อบรมทุกมือครับ
0: เข้าใจเข้าใจอะไรอ่ะ
2: เบียร์ค่ะ
0: เบียร์พ่อมึงใส่มันตาดักแดงอ่ะ
2: เบียร์ต้องการแบบไหนคะ
0: เอาแบบไม่ฟุ้ง
2: ได้เลยค่ะเสียรอเดี๋ยวนะคะ
0: กินเบียร์ก็ต้องกินฟุ้งนะ
1: โอ้ยกินยาคลายหนาวเว้ย
0: เอาฟุ้งแล้วกินแล้วสลายติดหัวเอาแบบเป็นฟองจริงนี่เอาเป็นฟองเป็นฟองแล้วจริงติด
2: มาแล้วค่ะ
0: เป็นฟองอ่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบใจให้ใส่บอกเป็นฟองเอามาให้เลย
2: ง
0: อน้อยอะไรเนี่ย
2: ฟองค่ะ
0: ฟองอะไร
2: ฟองเบียร์ค่ะ
0: ฟองเบียร์พอมั้งอ่ะอันนี้มึงแฟบ
2: ไม่ใช่แฟบค่ะ
0: อะไรอ่ะ
2: บีทค่ะบีท
0: อะไรมา
1: อะไรอีกแล้ว
0: อีสหายกวนแดกบิ๊กเชียว
1: อ้าวก็บอกกับกินฟ่องดิ
0: พี่ถ้ามึงเผลอมึงเอาแอปแขกให้กูกินสิไปไปเอาผงละไม้รวมมากินดีกว่าป่ะ
2: ค่ะรอสักครู่นะคะ
0: ผงละไม้รวมใช่ไหมเบียร์ไม่กินดีกว่าก
1: ินผงละไม้รวมดีกว่าจะได้สบายท้อง
2: มาแล้วค่ะ
0: ขอบใจขอบใจแห่งนี้จริงเรียกเราผงละไม้รวมต้องที่หนึ่งนะเข้าใจไหมจริงเอามาจากไหนอะเรียบ
1: อันนี้เอามาจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์แม่มังเหมียงว่าไปอยู่บ้างนะเวลาว่าไปเลี้ยงควายนะไปครึ่งตำต้องมังมาจิ้มปลาแหลกหนองมังจิ้มเกียร์มังนะ
1: ไม่บอกเกียร์ไม่พนัน
0: มีเกียร์ไหมเกียร
2: ์ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีไม่ไหวแล้วเอาจริงไปเปี้ยวสมพร้อมหากินเสมเข็กเข้าเอางี้
2: อะไรคะ
0: ไม่กินดีกว่าป่ะเอาหนักๆหน่อย
1: อะไร
0: เล่ามาเล่านี่เล่าดีกว่า
3: พูดถึงเล่านะคะชีวิตของหนูมันก็ยาวค่ะแต่ก่อนหนูอยู่บ้านนอกนะคะเสียหนูลำบากมากค่ะหนูเลยหนีเข้ามากรุงเทพค่ะมาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารลาบเป็ดลุงแนบนี่แหละค่ะหนูก็ได้เป็นเมียน้อยลุงแนบค่ะบางวันหนูก็ออฟบ้าง

0: ภาคอีสานกะบี่นี่ของหญิงนะของชายต้องเอานิสัยลีลีเอาคงนิสัยเรียบร้อยเรียบร้อยมาคุยกับอัวไ
1: ล่เฮ้ยมึงอย่าบักโจขึ้นมาเห็นทั้ง
2: สิไปกูมาผิดที่หรือเปล่าวะเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่ผิด
2: เป็นอาเล็บอีเป็นใคร
1: โจโจโจโจโจโจเอาลงไม่แน
2: ่
1: ห
2: รอกบอกมั่งไหนสิกูมาหาเสกฉีดแล้ว
1: เออมันเป็นนักห้องได้หนีละ
2: นักห้อง
1: เออรับมันมา
2: ไม่หลุดเหมียงหมาอย่างเงี้ย
0: ว่าไงนะเสีย
2: ว่าหน้าตาเหมืองมหาสมบัติ
0: ดีเมื่อกี้ไปด่าอะไรเด็กเสิร์ฟผม
2: ว่าไม่ได้ลาโอ้ไม่ได้ว่าอะไรเด็กเสียบ
0: อะอะไรเมื่อกี้ฉันได้ยินอยู
2: ่ว่าพวกธรรมดาไม่เคยลาใคร
0: ธรรมดายังไง
2: ว่ากับพวกลีกำมังอะ
0: เถียงอะ
2: กับฟังลีกว่าอย่าง
1: ไร
2: กับ
1: ไม่ได้
0: อย่างไรกลับไม่ได้นั่งร้านลุงแม่ปลาเป็ดแล้วกลับไม่ได
2: ้ทำไมเดี๋ยวอยากทำแรงกูจิตใจไม่ค่อยดีแล้วนะ
0: พูดแค่นี้ทำใจเต้นเลย
2: ใจเฮียนี่ก็เต้นแรงจังเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ลาเล็กฉับนะเมื่อกี้เนี่ย
0: สั่งอะไรแดกหรือยัง
2: กินก็ไปผลไม้ลมขี้จะแตกเยาะกูไม่ได้ลาเล็กฉับ
0: ไม่ได้ด่าอะไรเมื่อกี้ได้ยินอะไรดอกๆอะไร
2: มึงก็พูดไปกูพูดอย่างนี้
0: พูดยังไง
2: กูบอกเล็กฉับครับทำไมเอาเฟบไม่โอแหลกครับ
0: หายเฟบ
2: เอาแฟบมาตั้งให้กูแหลกแล้วก็เอามาขำให้กูแหลกเลย
0: แล้วเมื่อกี้สั่งอะไร
2: กูบอกให้มึงสั่งเหล้ามาแม่งเสียกเหล้าสีให้กูฟัง
0: แล้วทำไมไม่บอกว่าจะสั่งเหล้ามาแดก
2: กูเป็นคนสุภาพพกแดกไม่ไรกูจะเป็นใคร
0: เล่นกะขายไม่เล่นกะสีโจเดียวหนาวดูซะก่อนว่านี่อะไร
2: โอ้มีพระดีฮะ
0: โอ้ไม่ต้องอยากไม่อยากจะคุย
2: คุยสักหน่อยสิครับจะได้รู้
0: เมื่อวานนี้ให้เพื่อนไปองค์นึงพารอด
2: เป็นยังไง
0: ไปทอดพระป่าที่โคราชลำตะคองลดความ
2: แสดงว่าลอดมาเลยสิ
0: พระรอดแต่คนตายพูดถึงพาไม่อยากจะคุย
2: อะไรอีก
0: เมื่อวานให้เพื่อนไปคนนึงไอ้ยามือกลองให้นางกวักมันไป
2: ลีลีนางกวักลีนะ
0: ขนาดเขาเดินเลยไปแล้วเขายังกลับมาต่อยมันกวักกลับมาต่อยเห็นไหมที่งานปากน้ำเอาไว้ไว้เนี่ย
2: ต้องเอามาให้กูหรอก
0: เมียน้อยก็เมียหลวงตีกัน
2: ร้องเพลงเป็นไหม
0: ร้องเพลง
2: อ
0: ย่าร้องเพลงนี่สบายอยู่แล้ว
2: ว่าอยากฟังเพลงในแนวของสุรพงษ์สมบัติเจริญ
0: สุรพงษ์ไม่อยากจะคุย
2: ลองไล่สิ
0: ฮะ
2: ลองสิ
0: จะฟังเพลงสุรพงษ์
2: สุรพงษ์สิ

0: ลังหยังสุรพงษ์เพลงนี้สุรพงษ์อัดเพลงเสียงไว้เมื่อ10ปีก่อนแล
1: ้วแกย่อหรือเปล่าว่าพวกจริงๆอีหมังจริงๆล่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สุไว้พวกไปสุพังไรไว
1: ้ไว้พดแน่นอนอยู่แล้วดูหน้าก็รู้ว่าเหมือนไว้พด
0: ลังไว้พด
1: ซา

0: เมียงแม่ไวพกร้องเพลงนี้ดังมากนะอยู่ในซุกลืมเก๋กูสำลาย
1: มึงยอกูหรือเปล่า
0: ว่าเป่ายอกวนสม
1: นั่งดีๆอย่านั่งแบบนี
0: ้ครับๆ
1: ทำมันอืดอัด
0: ไปมั้งอะเป็นหำของกู
1: ทางโน้นก็ท่านเท่าแกอย่านั่งบานมาก
0: ทำไม
1: เดี๋ยวหำห้อยหนีบๆไปหน่อย
0: ไอ้สักมึงจะพูดว่าหำห้อยก็พูดไปเอาเสียงเอางี้ก็เหมียงเทพพองไปกูบงร้องไรไหม
1: เทพพรโอ้คนนี้อาจารย์เก่าร ู้ก็รู้ผมเส้นที่48เหมือนเทพพร
0: กูแม่งละเอียดขนาดรู้นะ

0: คนนี้อยู่ด้วยกันอยู่แถวๆนี้สาวงามพิจิตรหน้าพิชวนมองไอ้หนุ่มบางทอง
1: เสียงร้องไม่เหมียงเลย

ทักด้วยตาดวงใจเล่นทักเกียก่อนโกดาไว้ไอ้ไม่ก็ดวงใจดวงใจก็ลามเฝ้าใกล้คนโตบ่ยา